0: ไม่งับ
1: นับ
2: ป้า
1: ทำไมตัวอยู่ตัวนี้โดนๆงั้นนี่อบดมันตัว
2: นั่นนานมันจะกี่หัตักป้า
1: ทำไมกี่หัตัก
2: ก่อนอีกปลายัดเดาคนนี้จงคอย
1: ฮะ
2: อีกปลายัดนี้จงคอย
1: เด็กกำลังมาดราม่าตบไว้ละบทนั่งกูเพอร์ซันนอลคายุบะเอ็งอะไรนู่นน่ะมาโอ้มาพูดต่างเอ้ยน้าน้าฮกนักเรียนเอาไว้สไตล์กันเลยเอ้ยพักอีเล่ห์เซ็ตเซ็ตน่ารำมันเอาเนี่ยซะเนี่ยมักโปรแกรมทำเอ้ยซะเอ็งเพอร์ซันดราม่าโอเคเล็กตาฮะ
3: เล็กตา
1: โอเคเทคโต้